่านเอาไปโยนหน้าผาจะตายอาซ่าเป็นผีน่ากลัวงั้นเอาไปขายซ่องคนชั่วหรือเอาเล่นเมียผัวจะเข้าท่าเข้าไส้